0: สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

านเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

ิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายนไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: ้นแหละ
1: ซิงเกิลจาก Serious Maker นะฮะกับเธอเพื่อนเราชอบในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 Playing Hits 45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอรุณสวัสดิ์คุณฟังนะฮะในวันที่6พฤษภาคมนะหมื่นเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังทั้งออนไลน์นะฮะ flexconnect.net แล้วก็แอปพลิเคชัน flexconnect รวมถึงนปัด 104.5 ด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเช้านี้เหมือนเดิมครับ 8:00 นถึง 11:00 น FJ Bam รายงานตัวฮะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
5: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life Thai สมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: Flex Lake recommended.
6: Fixie.

0: ซิงเกิลประพอจาก Pixie มาปิดท้ายในชั่วโมงแรกกับ Shake ครับ Flex Leg Recommended Recommendedธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีครับด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมครับโดยครั้งที่1ถึงวันที่16พฤษภาคม69ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทครับเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายครับและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมเป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้ได้ฟังต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กับผม FJ Bam นะที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบาๆ
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตท FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trace 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซึ่งก็จาก The Toys กับ X กับนนทนนนะฮะนี่คือดอกไม้ที่รอฝนในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่2ครับในวันที่6พฤษภาคมนะฮะ FJ Bam รายงานตัว 8:00 ถึง 11:00 ครับแล้วก็ตามสัญญานะฮะเปิดให้เรียบร้อย Yesterday ครับกับอยากให้เธอได้ยินหัวใจนะฮะแล้วก็ Jeff Satter เหมือนวิวาพี่อูดนะฮะกับฮอร์โมนเคอร์ไมโอน้องนะครับขอไปจัดให้เรียบร้อยแล้วก็อีกหลายเพลงเลยนะฮะที่ขอนเข้ามาจัดให้ท้ายชั่วโมงนี้มีซิงเกิลจากพี่แบงค์มาประกาศให้ได้ฟังกันด้วย Stay tuned นะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิดถึงเธอ
4: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: เอสเจพีมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่ม

0: ซึ่งก็จะแบงค์ปริตินะฮะกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจัดให้ไปเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2นะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Flex Flex Next

0: มดเวลาในชั่วโมงที่2ครับยังเหลือ1ชั่วโมงเต็มกับผม FJ Bam และ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะ Stay tuned ครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมปัป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
3: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซึ่งก็จากเจ้านายครับกับติดเธอซะก่อนในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่3ได้เวลามารับสายหน้าใหม่กับกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยนะฮะ Flex Delivery และช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: ผู้โชคดีในสายแล้วไปคุยกันเลยกับคุณหนูเล็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนูเล็กสบายดีนะฮะ
2: สบายดีค่ะ
0: เยี่ยมเลยยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีกิจกรรม Flex Delivery เดี๋ยวแบมเล่าให้ฟังว่าจะได้รับอะไรไปบ้างพร้อมฟังไหมฮะ
2: พร้อมค่ะ
0: เยี่ยมเลยเป็นเมนู Healthy Comfort Food ครับเอาใจสายสุขภาพนะฮะจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ครับโดยเชฟนายมนัชยาครับไม่ว่าจะเป็นสลัดไก่ย่างที่เลือกใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะครับเพิ่มความแซ่บด้วยยำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปแล้วก็เซ็ตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างนะครับเหมาะไปกับคุณหนูเล็กเลยนะครับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากทานให้อร่อยนะฮะแล้วถ้าชอบก็บอกเพื่อนๆต่อได้เลย
2: ได้เลยค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนี่แหละฮะจากร้านมีริแจ้งวัฒนะ14มอบให้เลยยินดีด้วยนะฮะใครที่อยากร่วมสนุกแบบนี้ลงทะเบียนมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี Flex Recommended This week
3: ขอให้เราทั้งคู่โชคดีถ้าถูกคัลเลอร์

0: ้ำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: กัน
1: ซิงเกิลจากกวินดีครับฟีเจอริ่งกับ Black Heart ปิดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของแบมวันนี้ Flex Recommended กับได้แค่เดินมาส่ง
2: Flex like recommended recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน

0: เวลาในช่วงของแบมแล้วนะครับแต่3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอน Stay tuned กันยาวตลอดทั้งวันเลยครับที่นี่ที่เดียว Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Popcorn Popcorn Popcorn

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ป๊อปโปรโพลิสโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
2: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เห็นชื่อวงนี้ทีไรนะฮะก็หยุดเสียงในหัวไม่ได้นะฮะที่เป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้รู้หน้าไม่รู้สเต็ปและนั่นคือเพลงหายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye เป็นซิงเกิลล่าสุดจาก Full Step นั่นเองเป็นเพลงที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ไปลุยกันต่อในช่วงเที่ยงนะครับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะ

0: ากนี้จนวันสุดท้ายจากเพลงนั่นเองทั้ง3เพลงนี้นะครับรอชาว Flex ทุกคนอยู่แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับต้อง Stay Tune กันต่อที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ Pin ไปยาวๆเลยนะ
1: Flex Flex Next Hour
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายแดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และนั่นคือเพลงมากกว่ารักจากพี่โรสสิรินทิพย์นั่นเองพี่โรสก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผมรู้สึกว่าเสียงเขาเนี่ยออไทม์คลาสสิกจริงๆนะครับแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายฝากไว้ในวงการเพลงไทยของเราด้วยนะครับสำหรับชาวเฟล็กโซไนที่อยากไปลุยกันต่อยาวๆแบบนอนสต็อปเลยนะครับต้องมาต่อกันในทางออนไลน์ใครที่ฟังอยู่ในทางวิทยุนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรามาได้ไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android ก็ทูนอินกันมาต่อได้ตลอด24ชั่วโมงกับ FJ เลยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองเข้าไปเลยครับที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณพิมพ์เข้าไป www.flexconnect.net ก็สามารถทูนอินเข้ามาต่อได้เหมือนกันนะ
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมปัป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสุยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
8: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: Flex Wonderful

แฟนเก่าคนโปรดเป็นเพลงที่ฟังกี่ทีนะฮะก็รู้สึกฮึกเหิมไม่รู้ว่าฮึกเหิมทำไม FJ พิมก็โสดอยู่เนาะแต่ว่ามีแฟนเก่าคนโปรดหรือเปล่าทุกคนมีไหม FJ พิมก็ไม่มีละกันเป็นคำตอบแบบว่าดารานิดหนึ่งสลัดชาฟเล็กคนไหนที่อยากจะไปลุยกันต่อนะครับชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะจะมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ในช่วง 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมจากพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงนี้รออยู่แล้วในชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Pim นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลย
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นั่นคือซิงเกิลจากคุณพ่อของผมนั่นเองนะพี่หนึ่งและนั่นคือเมื่อไรจะบอกจาก ETCX The Parkinson ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ล่าสุดนี้เพิ่งไปดูพี่ๆวง EDC นะฮะเล่นกับพี่ๆวง Potato นั่นเองกับ ETC ชวนมาแจมซึ่งเป็นซีรีส์ใน YouTube ของพี่ๆวง ETC ที่ชวนศิลปินนะครับต่างๆมากมายมาร่วมแจมกันซึ่งโหยบอกเลยว่าตัวตึงเจอกับตัวตึงนี้มันสุดยอดจริงๆทุกคนและซิงเกิลล่าสุดของพี่หนึ่งนะฮะก็ดีมากๆกับเพลงไม่อยากให้เป็นฝัน X กับ

0: โอซีอูสนั่นเองซึ่งโอซีอูสนี่ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักมากๆน้องเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็น้องก็เป็นคนที่แต่งเพลงให้กับผมด้วยแล้วก็แต่งเพลงให้กับ EDC ด้วยกับเพลงไม่อยากให้เป็นฝันซึ่งซิงเกิลของไซเยนหรือว่า FJ พิมพ์ที่ทำออกมาเนี่ยก็มีโอซีอูสร่วมแต่งทั้ง2เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นเพลง DM หรือว่าเพลงช่วยกลับมาดูอีกเกมขายของตัวเองซะหน่อยเนียนไหมอ่ะหลายคนบอกว่าอาจจะไม่เนียนแต่ผมจะขายแล้วกันนะฝากไปฟังกันด้วยนะฮะสำหรับซิงเกิลจากไซเอ็นทั้ง2เพลงเนาะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสเกตสวิงกิ้งบิสเกตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: พลงสุดท้ายแล้วที่จะได้มาเปิดให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะครับกับเพลงสุขสันต์วันเลิกลาหรือว่า Farewell จากดำรงนะครับจัดให้ในช่วงนี้เลย Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยว SJ ญี่ปุ่นมาดูแลทุกคนต่อนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็แอบส่งสายตาสแตนบายไว้เรียบร้อยแล้วในห้องสตูดิโอของเรานั่นเองนะฮะและ3เพลงนี้เจอกับ FJ ญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยครับในช่วง 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที T-Flex 104.5

0: ใจกลางความเจ็บปวดจาก Crescendo นั่นเองทั้ง3เพลงนี้รอชาว Flex ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJP ต้องลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมด้วยนะ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นั่นเองไปแล้วนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและ Lotus เท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: สมดุลรักจากซี่ฟีเจอริงกับเซ็กสกีในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะวันนี้บ่าย2โมงกว่าๆใกล้บ่าย3อยู่กับ FJ Zen นะคะอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มหลังจากบ่าย2ถึง5โมงเย็นอยู่กับเซนแล้ว5โมงเย็นจนถึงทุ่มครึ่งอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นวันนี้เราสลับช่วงกันนิดนึงนะคะวันเดียวก็เป็นวันที่6เดือน5ที่หมายความว่าช่วง4 5 6เนี่ยกรมอุตุเขาเตือนเอาไว้แล้วนะว่ามีโอกาสเจอฝนนะคะก็เป็นไปตามที่เขาพยากรณ์จริงๆอ่ะ2วันก่อนหน้านี้ก็คือมีฝนเทลงมาใครที่ล้างรถมาใหม่ๆก็แอบซิงใช่ไหมบางคนซักผ้าเห็นแดดแรงๆจู่ๆคือฝนตกเลยนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วทุกคนแล้วช่วงนี้ก็มีพายุฤดูร้อนและเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสเจอฝนอีกไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะคือดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เซนพูดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆมันไม่ว่าจะเป็นฤดูอะไรอ่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีกินดีอยู่ดีนอนพักผ่อนดีแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันมีสมดุลนะคะอย่างฟังเพลงก็สำคัญฟังเพลงที่ Flex 104.5 อันนี้ก็คือยิ่งดีวันนี้อยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พังงาดย้ำซ้ำโลกจัดไป
3: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งดอกดอกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: เอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: จเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปริตินะคะในช่วง Flex Recommended ค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆแล้วก็มิวสิกวิดีโอถูกพูดถึงเยอะมากค่ะว่าเคมีของพี่แบงค์กับน้องเชอปรางเข้ากันจนอยากให้มีตอนต่อๆไปเชื่อเลยว่าน้องเชอปรางรักพี่แบงค์จริงๆใน MV คือเรื่องราวมันเป็นยังไงทุกคนอย่าลืมไปติดตามนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าชอบเวอร์ชันนี้ของพี่หนุ่มกะลาใจเรายังตรงกันอยู่ไหมวันนี้มาในเสียงของพี่แบงค์ปริติรับรองว่าทุกคนก็ถูกใจไม่แพ้กันนะคะนี่คือเพลงส่งท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ Sen ในวันนี้นะคะในช่วง Flex Recommended ค่ะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้านะคะจะเป็นบ่าย3ที่มี FJ Sen อยู่เป็นเพื่อนพร้อมกับ3เพลงนี้ด้วย

0: หนึ่งคนตรงนี้จากเพอร์พีชนะคะคนไม่เอาทานจากบิ๊กแอสและเรียกว่ารักได้ไหมจิมมี่ไดโฟลฟ์นะคะสามเพลงนี้ค่ะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที
1: Flex Flex Next Hour
2: Popcorn Popcorn Popcorn

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45
2: Non-stop music.
1: Play hit. 45
0: นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ไม่อยากให้เป็นเขาจากไทม์ไทยในช่อง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะอ่ะอัปเดตเพลงกันหรือว่าฟังเพลงฮิตกันมาเต็มที่แล้วนะคะขอพักด้วยเรื่องที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็ฮิตกันสุดๆไม่รู้ว่ามันคือ hype ที่กำลังจะอยู่ไปอีกยาวๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้การ์ดโปเกมอนเนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมันกลับมาเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะมากเพราะว่ามันเกิดการสะสมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นหายากคือมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักล้านแต่เซนจะไม่ได้พูดถึงการ์ดโปเกมอนค่ะแต่พูดถึงโปเกมอนเพราะว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์สาขาใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่นอกญี่ปุ่นจะมาที่บ้านเราเนี่ยล่ะค่ะจะมาบุกประเทศไทยปักหมุดกลางกรุงเลยนะคะเขาบอกแล้วว่าจะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็ตอนนี้เซ็นสัญญาแล้วเปิดแน่นอนภายในปีนี้ปี69เพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนคลับโปเกมอนรอเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคอโปเกมอนอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะบิสทินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะ Swinging กับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ได้แค่เดินมาส่งนะคะสำหรับบางคนหรือบางคู่เนาะก่อนหน้านี้อาจจะต้องเดินมาด้วยกันเดินมาในระยะทางที่สั้นหรือยาวต่างกันไปแต่สุดท้ายเมื่อไม่ได้ไปพร้อมๆกันอีกต่อไป1คนคนนั้นก็ทำหน้าที่ได้แค่เดินมาส่งนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากเกาอินดี้ฟีเจอริงกับ Blackheart ในช่วง Flex Recommended Flex Recommended ใครอยากฟังเพลงต่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงให้ฟังกันต่ออีกเยอะเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากออมฟังทางนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยช่ำรับเต็มไม่เสียภาษีค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีค่ะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะคะไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีและฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะถึง31พฤษภาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: หมดชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงไหนกันบ้างอย่าลืมส่ง request กันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ

0: รอ3เพลงนี้หลัง 4:00 นที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะมี Living Death จากปันสิ่งของจากเคลียร์และไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกัญชลีนะคะเจอ3เพลงนี้ได้เลยหลัง 4:00 นที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชัยเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
5: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: What's going on จากพีพีกริดนะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะนอกจากเรื่องเพลงแล้วเซนก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของภาษาบ้างเข้าเรื่องภาษายังไงดีคือเซนจะบอกว่าคนไทยทุกคนจงภูมิใจว่าเราเนี่ยเก่งนะเรียนภาษาไทยกันได้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็เขียนได้ฟังได้อ่านออกคือใช้ภาษาไทยคล่องเพราะว่าภาษาไทยคือหนึ่งในภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลกนะคะจากการจัดอันดับที่พุ่งตรงก็อาจจะมีเงื่อนไขในการจัดอันดับยากนะคนเอเชียอาจจะรู้สึกว่าภาษาฝรั่งยากคนยุโรปอาจจะรู้สึกว่าคุยอยู่ดีจะมาเรียนภาษาไทยภาษาจีนจะไปทำได้ยังไงนะคะแต่ถ้ามาดูการจัดอันดับเนี้ยที่เซนไปเจอมาเขาบอกภาษาไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับ6เพราะว่าเรามีวรรณยุกต์ตั้ง5เสียงตัวอักษรเราก็เยอะแถมเวลาเขียนติดๆกันไม่มีเว้นวรรคเนี่ยมันก็อ่านยากเข้าใจยากใช่ไหมคะส่วนอันดับถัดๆมาอันดับ5คือภาษารัสเซียเพราะว่ามีไวยากรณ์ที่ซับซ้อนนะคะอันดับ4คืออาราบิกค่ะอาราบิกเนี่ยมีสำเนียงที่หลากหลายมากๆนะคะอันดับ3คือเกาหลีภาษาเกาหลีระดับภาษาเยอะแล้วก็โครงสร้างประโยคก็โอ้โหเยอะเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่อันดับ2เขาบอกว่ามันมี3ระบบในการเขียนนะคะแล้วก็มีคันจิที่อ่านได้หลายแบบด้วยและอันดับที่1ตกเป็นของภาษาจีนแมนดารินเพราะว่าวรรณยุกต์เยอะและตัวอักษรภาพเพิ่มคือโอ้โหจำกันเป็นพันตัวทุกคนนี่คือการจัดอันดับที่เซนก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าภาษาไทยอยู่ที่อันดับ6แล้วพวกเราทุกคนก็เก่งกันมากๆค่ะ อะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะ

0: ทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสัง

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: SJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

หายไปไม่บอกลาผลงานจาก Full Step นะคะนี่คือซิงเกิลที่พูดถึงเรื่องของการจากลาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าการจากลาแบบที่เจ็บปวดที่สุดอ่ะคือการหายไปโดยที่ไม่มีคำบอกลานี่คือที่สุดแล้วเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเซนกำลังจะต้องไปแล้วแต่เซนลานะทุกครั้งที่เจอกันจะสวัสดีก่อนไปก็จะล้ำลากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เจอกันใหม่อันนี้คือช่วง Flex Recommended นะคะทิ้งท้ายให้ทุกคนได้ฟังกันในชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 ค่ะ Flex Recommended Flex Next Hour ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ อยู่กับ FJ เซนมากันตั้งแต่กี่โมงนะคะแต่ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะคะชั่วโมงหน้าส่งช่วงต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นค่ะ

0: ส่วนพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมนะคะ 5:00 น.พร้อมกับช่วง Flex Talk กับตินและโมนิกค่ะ 1:00 น.เป็นต้นไปวันนี้เซ็นไปแล้วนะคะ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
0: Flex Flex recommended this week
2: ทุกความหมาย hers

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: อยากอินเพลงรักซิงเกิลจาก Season 5 featuring กับ No One Else นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สวัสดีทักทายชาว Flex ด้วยนะครับผมเย็นวันนี้พุธกลางสัปดาห์วันที่6พฤษภาคมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะมาอยู่ดูแลชาว Flex ช่วงเวลาเย็นๆหลังจากเลิกงานแล้วก็รถกำลังติดเลยตอนนี้สลับเวลากับ FJ Sen นิดหน่อยนะครับผมอยู่ดูแลกันจนถึงทุ่มครึ่งเลยทีเดียวอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมระหว่างที่คุณขับรถอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่เลิกงานนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยส่งมาที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราได้เลยเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะครับผมส่วนอากาศช่วงนี้โอ้โหคาดเดายากเหลือเกินตอนบ่ายๆแถวบ้านผมฝั่งบางนาเนี่ยครึ้มเลยนะฮะแต่ฝนก็ไม่ตกระหว่างขับรถมาแถวพระราม9ตกโปรยๆนิดหน่อยพอมาถึงสยามแดดออกเลย ไม่รู้ว่าพี่ฝนจะมาหรือเปล่านะฮะต้องมาลุ้นกันช่วงหัวค่ำอะไรแบบนี้นะขอบคุณด้วยนะครับผมบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รักให้เธอได้รู้หรือว่า proof นะฮะเป็นซิงเกิลล่าสุดจากปันสอนนวัตถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังบวชศึกษาธรรมะอยู่แต่ก็มีการเตรียมงานล่วงหน้านะเตรียมเพลงเอาไว้ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: 5โมง57นาทีนะฮะท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5เป็นยังไงบ้างสำหรับการจราจรวันนี้แต่เท่าที่ปุ่นดูจาก Google Map นะครับโอ้โหแดงกันทั่วกรุงเทพเลยทีเดียวนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคนที่รถติดอยู่ทุกๆคนเลยขอให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความรวดเร็วแล้วก็ด้วยความปลอดภัยด้วยและยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับหลังจากเคารพธงชาติเรากลับมาอยู่กันต่อมีหลายๆเพลงที่รีเควสต์กันเข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

0: คเปิดให้เอาใจนนแฟมกันเลยเป็นซิงเกิลจากนนทนนฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ กับกลัวลืมหรือว่า The Collection แล้วก็มีลิปตาฟีเจอริ่งกับเมอร์นะฮะอยู่ได้แล้วรวมไปถึง Boy Peacemaker กับไม่ไหวบอกไหวด้วยใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: ดให้ฟังเรียบร้อยซิงเกิลจากนินิวกับไม่พูดดีกว่าหรือว่าเซฟโซนใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วนะชาวเฟล็กซ์กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับชั่วโมงนี้อยากจะพูดถึงข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ต่างๆรวมถึงสื่อหลักๆด้วยก็คือปลากระป๋องนั่นเองทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเขามีการตรวจสอบนะว่าไอ้เนื้อปลากระป๋องที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสลากคือมันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลคนก็ไปคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันคือปลาอะไรเป็นปลาหมอคังดำหรือว่าปลานิลกันแน่ล่าสุดนะครับอธิบดีกรมประมงเขาออกมาประกาศแล้วว่าเนื้อปลาที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยไม่ใช่ปลาหมอคังดำแล้วก็ไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแน่นอนแหละแต่ว่ามันคือปลานิลนะฮะโหดูสิทุกคนในขณะที่เราก็ไปซื้อของมาบริโภคของมาทานการที่คิดว่ามันปลอดภัยมีความสะอาดแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเจอกันได้แบบนี้ทำกันได้ลงคอนะเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะฮะแล้วบังเอิญที่บ้านปุ่นพี่เลี้ยงเขาก็ไปซื้อปลากระป๋องยี่ห้อนี้เอามาเก็บไว้เหมือนกันน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับที่เป็นข่าวนี่แหละปุ่นก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองเอามาเปิดดูหน่อยเทออกมาเดชบุญเป็นปลาแมคเคอเรลตามที่เขาโฆษณาเอาไว้ที่เขาระบุเอาไว้นะฮะเป็นอย่างนั้นปุ่นน่าจะต้องมีการถ่ายสตอรี่แล้วก็ประกาศให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนฉะนั้นทุกวันนี้จะซื้ออะไรก็ต้องระวังกันมากๆเลยนะครับตรวจสอบด้วยตัวเองได้ก็จะดีที่สุดเลยนะขอบคุณด้วยนะครับผมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3สาวพิกซี่นะฮะสนุกสนานกันเลยเพลงนี้กับซิงเกิลเชคที่ก็ได้หนุ่มต้าอู๋เนี่ยมารับบทในพระเอก MV กันด้วยบอกเลยว่าโอ้โหฮอตมากๆทั้ง3สาวพิกซี่แล้วก็หนุ่มต้าอู๋ด้วยลองไปหาดูกันได้เลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ใกล้จะ 1 ทุ่มกันแล้วนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5เวลาประมาณนี้นี่หลายๆคนก็อาจจะกำลังทานข้าวกันอยู่ส่วนใครที่รถติดแม่มันหิวเหลือเกินผมมีอะไรมายั่วทุกคนกันด้วยนะฮะ เป็นอาหารที่เป็นเมนูดีต่อสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูเฮลตี้คอมฟอร์ตฟู้ดนะครับผมเอาใจสายสุขภาพกันเลยมีมาถึง4เมนูอย่างสลัดไก่ย่างที่ก็เป็นเนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะด้วยมีซอสหอมๆเสิร์ฟคู่มากับผักสดๆนะฮะมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างกันด้วยทั้งหมดนี้คุณสามารถฟินได้แบบฟรีๆกันเลยลงทะเบียนที่แอป Flex Connect นะฮะแล้วก็รอลุ้นว่าคุณจะเป็นผู้โชคหรือเปล่าจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 นะครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะกลับมาอยู่กันต่อมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: 1คนตรงนี้จากเพอร์พีชนะครับรักนานๆของพัทวรพัฒน์ X กับโดมจารุวัฒน์แล้วก็ซ่อนกลิ่นของพี่ปามี่ด้วยอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

หนึ่งเพลงรักความหมายดีๆจากมินชี่ X กับมาทีมถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้แล้วก็ยังมีปราโมทวิเลปนะกับคืนที่ดาวเต็มฟ้าด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมมีการประกาศออกมาว่าตั้งแต่วันที่7ถึง10พฤษภาคมนี้อากาศแปรปรวนอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ยังไงเวลาไปข้างนอกอาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วก็พกร่มกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่สบายกันถ้าเกิดโดนฝนขึ้นมานะเอาล่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ พี่ต้นได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับ

0: มาเจอกับ FJ ญี่ปุ่นได้พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสำหรับคืนนี้ Have a nice Wednesday evening นะครับบ๊ายบาย
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Emsphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก25 Hours นะฮะกับเพลงคนข้างๆนะครับและตอนนี้นะฮะต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่6พฤษภาคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นขอทักทายชาว Flex ทุกคนที่กำลังฟัง FJ ต้นอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับกลับถึงบ้านกันหรือยังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะครับยังเจอกับรถติดอยู่ก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับมี FJ ต้นและ Flex 104.5อยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนนะครับยาวๆกันไปเลยจนถึง5ทุ่มในค่ำคืนนี้นะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็รีเควสต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับเดี๋ยวต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับและ FJ ต้นก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันสักทีหนึ่งนะฮะซิงเกิลจากกวินดีนะครับกับเพลงได้แค่เดินมาส่งนะครับต้นขอมอบให้กับคนที่ถูกทิ้งทุกคนเลยนะครับแล้วก็ต้องทำใจยอมรับกับสถานะคนที่เดินมาส่งเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้นะฮะเขาได้ร่วมงานกับ Black Heart ด้วยนะครับจัดให้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนนะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: คุ้นๆจากพี่แหนมรณเดชนะครับ Wanna Be Yours จาก Violet Vartier รวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกัญชาลีนะครับทุกคนก็ห้ามลืมนะครับกลับมาเจอกับ FJ ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อย

0: ่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตLidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Mac recommended
2: this week
0: ไม่อยากรักคนอื่นแล้ว

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: จจะให้ฟังกันแล้วนะฮะอีกหนึ่งงานจากนักร้องที่ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นั่นก็คืออิงค์วรันธรนะครับกับเพลงนี้เลยพบรักนะฮะเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนๆของน้องลิซ่านะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการสร้างตำนานบทใหม่ในวงการบันเทิงโลกอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผลการจัดอันดับจาก Hopper HQ นะครับเขามีการเปิดเผยค่าตัวต่อการโพสต์ Instagram 1ครั้งของน้องลิซ่านะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันพุ่งทะลุเพดานมากๆเลยนะครับโดยมูลค่าต่อการโพสต์นะฮะอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ60ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่ตอกย้ำความเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกอย่างแท้จริงนะฮะโดยตัวเลข60ล้านบาทนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การโพสต์รูปธรรมดานะครับแต่มันคือการการันตีการเข้าถึงผู้ติดตามนับร้อยล้านคนทั่วโลกอีกด้วยนั่นเองครับและช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยเลยครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พังงาดงามคำโลกจัดไป
3: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
4: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
5: กลับไปตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: Flex Recommended

สำหรับใครนะครับที่กำลังโดนทิ้งนะฮะอยู่ดีๆเนี่ยก็โดนทิ้งเฉยเลยนะครับไม่มีแม้แต่คำบอกลานะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับเพลงหายไปไม่บอกลานะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายชั่วโมงนี้ครับกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และตอนนี้นะฮะต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับ Flex Talk Variety Talk Show ที่ติดเทรนด์มากที่สุดตลอดปีนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบตัวท็อปตัวปังเนี่ยแวะเวียนมาเช็คอินกันตลอดนะครับฟินกันได้เลยกับโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมฟังไลฟ์เวอร์ชันสุด Exclusive แบบใกล้ชิดกันได้เลยที่ Live Studio ใจกลางสยามสแควร์ด้วยนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสที่7พฤษภาคมนะครับเตรียมพบกับตินและมนโมนิกนะฮะที่จะมาพูดถึงเพลงใหม่นะครับฉันรักเธอ Answer นะฮะก็เป็นซิงเกิลสุดอบอุ่นเลยนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยตั้งใจถ่ายทอดความรักสุดซึ้งแทนใจถึงเจ้าตัวน้อยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นเพลงรักที่ชัดเจนและจริงใจที่สุดในชีวิตเลยด้วยนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและขอขอบคุณด้วยนะฮะกับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นครับ Flex Flex Next Hour เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับใครที่ขอเพลงเข้ามาแล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะฮะต้นจัดเอาไว้ให้แล้วกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าเลยครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับดวงใจจากปามี่นะฮะก่อนหน้านั้นก็คือสักวันจะไม่แตกสลายจากฟรีแฮนด์รวมถึงเรนโซนจากมายาล่าฟิตกับซีไนด้วยนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิดถึงเธอ
4: บอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบบอบ

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45Non-stop non-stop music 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะๆต่อเนื่องกันเลยให้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทิ้งท้ายกันไปนะฮะอีกหนึ่งงานจาก Hers นะครับกับเพลงทีละน้อยนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้ใครที่ชอบนอนน้อยนะครับหรือว่าใครที่นอนดึกนะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาครับเขาบอกว่าการที่เรานอนน้อยเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรามากกว่าที่คิดเลยนะครับโดยที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะไม่ค่อยมีสมาธินะครับความจำไม่ค่อยดีโฟกัสนานๆไม่ได้นะครับรู้สึกหัวตื้อคิดอะไรไม่ออกนะครับแถมทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันยากขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับก็สำหรับใครที่มีอาการเหมือนที่ FJ ต้นบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองพักผ่อนให้เยอะๆแล้วกันนะครับพยายามนอนให้มากๆนะครับต้นเชื่อว่าน่าจะช่วยทำให้อะไรๆเนี่ยมันดีขึ้นได้แน่นอนครับและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะฮะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainmentสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะอีกหนึ่งงานจากปันสนวัฒน์นะครับกับเพลงรักให้เธอได้รู้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเป็นเพลงที่นำเสนอมุมมองของความรักที่อ่อนโยนและจริงใจนะครับต้องการให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าความรักที่ดีมันมีอยู่จริงนะครับจัดให้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในค่ำคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในช่วงหน้าก่อนที่ทุกคนจะนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะฮะอยากรู้หัวใจตัวเองจาก V Violet Warrior นะครับตัวร้ายจาก Clear X Bank ปริติรวมถึงกลัวลืมจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับโยบอย TJ ด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: พังงาดย้ำซ้ำโลกจัด
4: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน

0: บริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music

0: Energy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10 10 45
3: Non-stop music 10 เพลงฮิต
0: 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45 Non-stop music.

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: อย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 non-stop music.

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
6: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดย
1: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5